เขาอาจจะตัดใจแล้วก็ทุกข์ใจไม่ไหวอภิญญาทุกข์ใจอีกแล้วแต่จะปัจจุบันเราปรับที่ตรงนี้แต่ที่จะมีสิ่งใดใช่จะปัจจุบันสิ่งใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปดูอาจจะไม่ต้องไปดูต้องปัจจุบันคงจะได้ไม่ติดเงาแต่ประเทศเราไปการทั้งที่เราไปแต่เราไปแต่เราสูญเสียก็ต้องเสียจนเราไปแล้ว